วลาสนาวสิงไห้มาสังก็นามวยปะโตตะคาพินีเดตโตยเยาอุดาตะโมกงะเต้ากุมังยาวัยลานยวาปุไล

ตุรังมายาปะกุโตมโยอามาปิเจรังดะโตงายาปะกุโตมโยอามาปะกุดารา